เมื่อโตเตเมื่อมากนัดยาวเยิ้งเมื่อโตเตเมื่ออาเกียนามากนามุเรียวเมื่อเมื่อโอเรหักมากเกวันลาเวเอตาลาวนาวาเกนลาว